ใจบ่ได้ห้อยห้อยบ่ได้คุมเอาดีกาดเอาดีมุ่งมุ่งเอาดีกะนี่มาเอาดีฮาบเอาดีกาดกันห้าฉันน่ะจะนี่บ่ฟังกันนี่มูซาสิบ่ให้กันนี่เด้อเฮาจะบ่จะเลาะสิบ่หานั่นจะเลาะสิบ่สิอาบากันเด้อ

เออจังสิล่ะพี่ชายเอ้ยมื้อนึงนั้นได้ยินฟ้าสั่งน้องห้องสั่งปูป่าคือดังเมียซาอุสิสั่งผัวขี้คอยแฟนสิหนีรถใจน้อยผัวสิหนีรถใจต่างข้าวสิหนีไก่นางคือสีทนจากน้องเมียแก้วว่าเอวหามมาโนลาน้องลาเอิ้นสั่งพี่สีทนตอนสิไปสงครามสั่งเสียเมียแก้วบัดนี้ถึงเข้าแล้วคือดังหัวมันแก้วไก่จากปั่นเขาใหญ่เมียหลักอะไรผัวสิไปรับจ้างทางคุณว่าแก้วไก่ถึงขวบปีจังสิได้กับตาวมาเห็นกันน้อผัวน้อแนวสำคัญคือเงินตามันอยู่ไก่เหลือลำทะเลดำทะเลแหล่ทะเลแดงแกงจังปังพี่ชายเอ้ยแถวตะวันออกกลางแดนรับบรรลับจ้างนี่นางนองยังหวังหลายพ่อปันกันกับสายฝ่ายสายไหมมาเนาจองหัวไปเที่ยวคูทองเถื่อผลความถูกให้คือบ้านมูเพิ่นไปพ่อเพิ่นเอ้ยอย่าเล่นโบกเล่นไพ่โปทัวให้โลให้คิดเห็นความถูกลูกมีอายุทางบ้านธนาคารเฮาเป็นหนี้นายทุนตั้งหลายหมื่นร้อยละสิบร้อยละหาเศร้าพร้อมก็ยอมมีแม่ตู่สีอยู่เฮือนไตจานคู่ให้อยู่เงินลุมซุ่มเพิ่นเอาดอกเบี้ยมาถามข่อยอยู่บ่เซาแม่ใหญ่กาป้าเบาเฒ่าพ่อกำนันซาเขาหน้าไปจำนำนำทวีเล่าถามนี่ฟังความเมียเด้อคุณพี่ว่าคนดีผู้ใจใหญ่พี่ชายเอ่ยเรื่องให้โลโบกไพ่ตัดทิมอิมละอาให้ผัวตั้งต่อหน้าประสงค์ว่ามาหาเงินสรรเสริญย้อนย่อพ่อบักหำผู้ใจปั๊มหาเงินคำมาให้กำลังใจเมียสิซอยเงินเดือนหลายมากน้อยสิคอยทาให้ส่งมาสิคอยทา

แล้วเมียสิเลี้ยงลูกถ้าจนกลัวผัวสิกลับสร้างความดีค่อยหลับสวัสดีเมียกะฮู้บ่ปันใจใส่สู้คือหญิงผู้เขาสัวผัวนางเอ๋ยขอให้ผัวเชื่อมั่นใจนั่นอย่าหวั่นไหวแม่นว่าผัวสิอยู่ใกล้ผู้ใจต่ำมันก็เป็นผู้หญิงดียังมีทมพี่ยังห่มกะท้องเว้าเครื่องสมองของเจ้าเศร้าสามันดีกลัวผัวอย่าคิดเรื่องนั้นใจมันในเสื้อเมียเสียสกุลชาติเสื้อข่อยบ่สัวให้ผัวป๋าสิรักษาศีลธรรมมีดคล้องเถ้าฟ้องเถ้าขออย่างเดียวเจ้าอย่าเอาเมียน้อยบัดรวยมาอย่าหาใบข่อยสิปาดให้ไก่เป็ดข้าไปก็ได้ปลาไหลเถ้าเจ้าอย่าล้วน